่อไปเราจะฟังวานอตโดยคาราเคกุมโบที่การมีส่วนร่วมเป็นพิเศษของลิตเติ้ลวิตาเล่บนเปียโนและทิกิกันเตโรในการเคาะจังหวะฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการจัดเรียนดนตรีนี้โดยคูเลียนมาซิเปอร์

ต่อไปเราจะฟังวาล็อตโดยคาราเคกุมโบที่การมีส่วนร่วมเป็นพิเศษของลิตเติ้ลวิตาเล่บนเปียโนและที่กิ๊กจังหวะฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการจัดเรียนดนตรีนี้โดยคูเลียนมาซิเปอร์